ไว้ฮานุวากุฮานุไมฮานุวากุคาปโปโลอาคาเนคานุอิคาฮิกิอุรุฮิกิลาวิคาฮิกิโยปุอุยฮัวโยโออิคาฮิกิปุลาอิคาฮิกิเฮเลย์ฮานาอิคาโมยโมยะเฮคาอุโออิคาโปมานุมานุเฮคาอุโออิคาโปคินิคินิปัวไมปัวโฮเลปัวเคโลโลปัวเฮเนฮัวเมอาเอคาเนเอโอลา with much love I send that to each and everyone from KKCR